นั่งมีอาถอยบามีอวยปกตะปกขีบาอินทบาตับทบาอามดีอาจุมบกิชายวนอวยขีบาระหูชาเกจิมาปารีเฮรามจันทร์

0: มาด้วยนะควายตันเดี๋ยวพวกเรานี่ครับนะส่งตาถ้าด้วยถ้าด้วยอะไรกินถ้าด้วย
1: ชิคกี้พ
2: ายโอ้ sorry
1: คุณพูดอะไรกัน
2: โอ้ sorry นุ่มพี่มาซาดูฮัทเป็นนุ่มป้าดูพาร์เรส
1: ฮ่าพาร์เรส very good very good เออดิมีฮัทพูดดีกันเอาเรื่องไหมใครลำดีน้องมามิงดีกันกับเว
2: sorry ก็ sorry
1: ฮะน่าฮาระจะฮีกยากินเลงกันเอาใครกินออกมาหนุ่มพี่มาซาดูวารุตัมทีน่าฮับีรีดู
2: sorry มาซีก็ sorry
1: ใครน้องอะไรกันก็เนาะสาร์สาร์ให้สิบ่ไอ้น่ะหังสิบ่ภาพตาวิดระบ
2: ่สาร์ไอ้ภาพตาจีสาร์ดูมิสักต
1: ัวขนาดนู้นไอ้วันนี้มิสักตัวก็รีกินโอ้สายเด้อมีดูไอ้บิดาดูยับชิงนี่รีดูบ่เมื่อที่มารีมาตาสากินาเตก้าเวรมาบ
2: ่สาร์มิสักตัวอะคุยสาร์กิสานุปาเรนจิตเวรมาสัก
1: ฮ่าเรนจิต
2: มานี่สาร
1: ์ไอ้สานุปาเรนจิต
2: โอ้ยมามาสานสูมากิมาราลสิยาจาริสัก
1: ขนาดนู้นไอ้สิบ่มังละฮาร์นเฮตัวสิบ่มาดีการไม่ต้องรู้จักนะบางคนเด็กนี่พี่จะดูนักเรียนต้องรู้จักนู่นเอง
2: มาข้าตาบะคริมซีกีดีเทลอินเวสติเคชั่นรีพอร์ตไงจริงสักยามทูน่าขังมึงอ่ะมันเองนะขันใจสัก
1: สักก็สัก
2: please สัก
1: สุภาพนิสัยเหรอเรนจิตพาเรสีพลิสมันงงเด็กกันอะไรดิขัง
2: สักโฮจูพาวดีไอ้กี่กังบูนัตนาเทกันนามต์ขังมึงคิดว่าเฮกพาบก็อีกนักต่อปรักปนีอ่ะด้วยสูรันจิตกังหักตั้งวารีวัตไอซาจรมะกาสารกินักต์ย่านหันเชนเจอร์อิบสินิชา
1: สโซฟาร์เวอรี่กูดยามพะเรสมัยตัวสิว่าผมเสียทุ่มินน้องตะเลิกสิเตยวารันตบะมาชิดาราชนิติกีเจ้าว่าทุกข์มาสู้ดินวเวรคดอริบอดีนะมานามันินนายดิ้งสิดารันจิตุสายมาชงนิพุบีโรนะอดูกะมากะวารีชาดูอกาเสียงวารีตัวตาเรกไก่นกไก่นกขันนรกถ่ายตุกตัวจินตัวนกกิลนงินตานาดรตัวตาเรนะฮะไอ้กี่เสียสักครั้งอิจฉากันขัดไปวานาทีก็กันนิ่งไปวานาทีกันนิ่งไปดีว่าผมมันตุลิตีราชนิติวานีราชนิติว่าทุกข์สิ่งเนี่ยในปากเอรังหูดนะไอ้บุศักดิ์ที่กิจงานนับหัวนรกกันได้ยามเลยบ่มาดูดีเรนิคุสตัวหุ่นไม่ยาดู
2: ดูด้วยสาร์รันจิตนาหนุ่มพี่ชีฮาร์ดเลยบ่มาตุงด้ามานะกาลีทั่วทั่วระก็เด็ดบุดีสีหุ่นดูอุ้มบ่มาดูหัวบ่สักขีมันดีเลยระบ่ซะอะดูมากิจับันเด็กเขยน่ะทิกัดจารุกบ่ด้าจุ่มมันมากิวานิซะ
1: สักขี
2: โอ้เฮ้ยซะ
1: เดี๋ยวมาดูสักขีดูพัชินดาร์เองนะฮะตำรวจเกษตรดีเด็ดทำบีร้อมีอันเดออุณหันบีร์นู่โคตรปุถุกบีร์นู่ยารีอะดีกี้มากิจับบริษัทนี่อะดูดีอะไรนี่ด้านุปาดูกันนู่นี่มีเนี่ยมีฮะมีเนี่ยบ่มีดีวันที่ฉันอะไรอยากพูดเนี่ยบ่ไอ้มาเทมเก็บบ่ตั
2: วเซอร์ sir มาหน้าสักขีดูนะมากี่ตัวบันดูคงหายบ่ยาดรักดีย
1: าดรักดีมากี่ตัวบันดูคงหายบ่ยาดรักดีมาสีด่าเรนฮะสีบักจังเว้ยนะตุเรียนคงนุ่งเดียร์สิงยาเดียร์พังด่าเรวะมามาดูนะวิสัมสัมเมระฮะอ่ะสิบะมีอันตะลากะโคตะทานาระจบานปีเรตาบะ
2: ซอร
1: ์ยาร์มะเดเลปัสศักติกีลานดาศักติปายนะนะบะขนะบะดาสิงหาสนกันนะนะบะขนะบะดาลานตาวไนมีสินะฮะมะเซไตยงปานกิชะไนบีนะ
2: อดุดซอร์วาพัมชียามอรูบะมะดิโอเรบะดุกะลูบะดะนะตะนะไอกีคอนไซน์สนะยาจันนิงดะบะมะซูเอริบะไอตอบะงมมอยดะบะทับะกะมาโอ้ยน่ะทุกข์กันโดยสารเองวันเด
1: ็กเชคเกอร์ไอ้บาปไต่ฮะไอ้เสียราชนิติตัวจระกบ้าเลยบักเสกิศาสนปุริมันมิชาวันนี้
2: เฮ้ยสารขังใจส
1: ัไอ้นังกิตวิมลอะไรมันจะตาฮัลโลวินเ
2: ออ
1: ไอ้ยูเน่สิ่งมันได้ยูเน่ดุ้งดุ้งให้ดุ้งมาสิเนี่ยมันนี่เดนี่เนี่ยสิ่งนั่งเดนี่เนี่ยสิเลยสิเสียลอยนั่นละสารบิส
2: สาร
1: เสียลอยกันเนี่ยเสียยังขี้ลักยังคิดก็ไม่ใช่ไปบีโร่ไม่ใช่จะไปบีโร่ไอ้ทุกคนเนี่ยเซอร์วิสวันก่อนเนี่ย DIG เนี่ย within this week promotion ช่วยพี่เลยมาดูไปคอมมิต
2: เนสซ์ซ่า please ไอ้ทุกอย่างนะเจติสซ่าไอ้ซาร์นพี่บีนิงลีบาเซลโปรโมชั่นอันนี้มักปั้มเจติสซ่าไอ้กิทมวยนะยาเจติคอนไซน์นะยาเจติบ่ไหวบ้าง
1: เฮ้ยเสกอร์ไอ้สินันดูนี่เนี่ยชิปมินิสเตอร์นี่เนี่ยเลยพักสิ่งชิปมินิสเตอร์

อากาศวันนี้อิ่มฟ้าใส่ปุกพาบูตองบูจังจุยบรรยากาศในติงจินของหมู่ของตัมบะบะเมกบุยเมตาลังตัมบะบะเมเมเดมเวฟมิเตอร์ไพทอกในแต่ป่วยนักจิโร่กิโลเฮิร์ตซ์ไพจัดจัดกันในโบเท่าไรเมฆของนายบัมเทศเสกจางในขัดตรงจำอากาศวันนี้อิ่มฟ้าลาลุติโคเสกจางในขัดตรงจำจำตัมบะบะเมอกวงไทยไหมมณีปุรขออาศัยตำรวจนภูบูตักใหม่มณีปุรีแลงเกจเดย์2026หลังประกันเทกลุ่มจิงคัดไพสกูเร็กสกูนักนายตรงอาศัยติเมเขามณีปุรีลัตติไฮอินเดียนคอนสติทิวชันตรงตัดจัดต่างแมสซิดูลเขาลากุดเหล่ากันไม่แต่นิ่งเต่าหนะมณีปุรีแลงเกจตรงติเมกแต่หลังปัดพิทองเอใส่กลุ่มตรงลาดันเรสเตทซองสนาไลบักมณีปุร์ for peace unity and integrity สามเฮียกบีสุเมงมณีปุรีแลงเกจเดเวลลอปเมนต์คอมมิตี้กระเจ้าหนะกังรุนจะในบุรีเกษียณใหม่ Manipuri Language Day State Level Celebration Committee ด้วย JN Manipur Dance Academy อินฟาเล่บัตรกวยกริวลนัดจำรักนะ Academy ตวง Auditorium ขอใส่กลานหลังประกันเทกมุงขอใจ State ตรง Home อคันี Youth Affairs and Sports Minister ปอกอวินดัสคอนเทาซัม MLS กวยสรกไคบัมราเจนอคันีการามสยามอคันีแกนระตวงกหูเขาพุ่งเล่าใหม่ External Affairs อคันนี้ Education Minister ดร. R K Ranjan Singh กะจาเวกมุงเขาแต่ State Song สนาไลบักมณีปุรตรง Composer เป่าอริบัมสยามสมารี Special Guest บัมลาลอกันเองกมุงให้บังกลาเทศกะจาวนะมณีปุรปังเขาบัมใหม่มณีปุรีใหม่

ลุงบ้าไม่กระบำกวยคนนี้หลังปนบะเมตุไม่จำลาตะเวง Census 2027ตรงไรไม่เฟส House listing อันนี้ Housing Census ตรง Enumerator คันนี้ Supervisor กวยตรง Training in Fall West District ตรงสุนาใส่เขาเลยตัดไกลเขานี่ไม่ได้ถากันเท District ตรง Deputy Commissioner รีดิปัตเมเจลัดอันคันรีไซ District เขาไว้เต่าเต่าลัดไกลกระโรบ้าไม่ลุลงแต่เจ้าหน้า Training Program ให้ถ้าไกลกันเป็นตรงเงยตัวนั้นสายเองสเตทเขาแห่เตาต่อปัดบ้าไม่ลุนลงกวยแต่เจ้าละนะยูนิเวอร์ซิตี้ก็เจ้าหน้าเก่าไม่ขานตรงซ้ำไกลกวย Board of Secondary Education Manipur Council of Higher Secondary Education Manipur ขันนี้ Central Board of Secondary Education Manipur ตรงบังเขานายแม่สกูลขันนี้ College ก็กวยนะอาศัยเขาเรียกเท่านะไม่บูตรงบูจังจุ่ยเนี่ยก็ในบูงานนะสุตีเก่าประกันเทManipur government on school education higher and technical education adult education SCERT tong commissioner cum secretary riti pat me chalat akhat khawlat bam hai da pat pitonge akai kandi tong karu ne pat ramkan le south east asia kandi goi le sendui lon khaw kareng tigai but kuran law khang rei seminar akhat manipur university kha sai khari takai ka hau kan the jang nei nei takai ni mai seminar hai manipur university tong economics departments rei college developmental council manipur university intellectual forum of north east le bat wai kriu la na chamrang pitong e seminar kha hai babai mai university goi kha tan phuk ba mai professor goi rei resource person suna lat tam palaw ka ne กังบะบะมีตวงกะปีสิกใหม่จังใจแม่การรู้มณีปุรเขาดีลิมิเตชันหลังปัดบ้างไม่หูเขากะลิงใหม่อินท่านไม่บาระตรงซิติเซนไวกะลุนไทยปะเล่าขังลัดพุงเท่าน่ะภายดิงตะกุดขังเรอาศัยเดลีตัดกันเทไม่ขินไวตะเรเกนดราบะบะมีตวงมินิสเตอร์สไวบีเจพีจังใจใหม่คันนี้ไอบีออฟฟิเชียลสไวเลยสรีวลนะกะนิวตวงละดิงไตพุงกุดปุนีตนะสายเอต้านไงมันกุดบางหนุ่มเมื่อไม่ปวดพุกเมกะรีกวยอาศัยล็อกทวนจ่ายเมกันเขาจะเลียนจังได้ National Highway 37 อิมฟอลจิริบัมจางเขาอิมฟอลตานนะกุดขังจิริบัมปัดเหล่ากันเทอาใกล้ตรงจิริบัมจำเมริไซล็อกทวนเท้าปัดกันเมกะรีพายขัดริงูกระเจาะไม่คอนโวยเขาไต LPG tanker ตำรวจ petrol จุ่ยนัจโรก diesel รุ่นนัสนายขันนี้ปูเรียงขันนี้ตุจังไม่ปวดผูกไม่บ่ายเมกะรีเร็กได้นัจกูกระเจาะเวบ่ายเมกะรีกันสักนี้กระบังไกในอิมฟอลเขาตัดขวงเงยตัวนัลุงไก่ไม่นายเงยตัวนัสายเอง entrepreneur กวยขันนี้ government ตัว flagship scheme กวยตัวกระเดาจ้าไม่ลาเต่ากันไม่ไม่ไวเลยล้อนล่าไม่เขาบูนะกระเดาจ้าไม่ตีเล่าขังเลยมิซูรัมเดเวลลอปเมนต์ไฟแนนซ์คอร์ปอเรชั่นสวมเท่าเราปนิเทอาซามตรงจีฟมินิสเตอร์ปอกฮิมันตาบิสวาซาร์มาริไซกระตรงกอร์เมนเลยไม่ไวหรือกอร์เมนตรงออฟฟิศกวยเขาต้านกายมันนะกวงไม่ขานตีเล่าขังไพรม์มินิสเตอร์ปอกนเรนทราโมดีตรงนิ่งดุไม่มินิมัมกอร์เมนแม็กซิมัมกอร์เวเนนซ์ซัมเมต้าตีกวงตั้งขังกรัมบะเมกำรูปเขาดูแลน้องดิสทริกคอมมิชเนอร์ตองอินทิเกรเต็ดออฟฟิศอาคารใกล้ทันกูเล่าไม่เขาดร.ซาร์มาริไซสรการเรกรัมรันนะกรัมเราบัมสินีอินเตางันนะเซกเตอร์เขาไฟล์กระสิงอจุขันนะบะเมกระเดาจ้ามาไม่ให้ลาลวกเล่าขังเรย์เซอร์วิสกระสิงกระจัดอจุดิสทริกคอมมิชเนอร์กวยตองออฟฟิศเขาทรานสเฟอร์สุเหล่ากันเทมิดาคารีจำงานเราเทกระตังเขาหนุ่มเราดิโก้ไก่แกงง่ำก้างไม้กันิวคอรีตัมปะไม่รู้

0: นี่อ่ะไอ้ควยน่ะจะคิดว่ามาให้เจอแล้วก็
1: ฮุย
0: จะนี่ไงให้ตาดิ2025แต่ก็ควยเรียนสตัวห้องนี้แบบ
1: อือหือ
0: มารำดีชิดาควยพาสปอร์ตดาร์การุ่นนี่ก็
1: อือหืออ
0: ดูก็ด้วยมาตรงตัวควยน่ะบิชาตันบกวดไปบําเลย
1: อ
0: ด
1: ื
0: ู
1: อ
0: ก็พาสปอร์ตก็ตั้งนะตั้งนะควยน่ะอะคาเดมิกทรานสคริปต์ให้ตา
1: อือ
0: ไอ้น่ะตั้งมีแบบแบชเลอร์ออร์มาสเตอร์ออร์ทูเอฟไอ้น่
1: อ
0: ะ
1: ือ
0: ตั้งรีบดูพวกกี่เลเวลต่ะ
1: อือ
0: ดูก็ไอ้น่ะตั้งนี่ไงบะยูนิเวอร์ซิตี้ให้ตาเรอสมดาจีน่ารู้งี้การไปยูนิเวอร์ซิตี้ได้นะตำหนิงเกี่ยวกับตัวมวยเดมิลทาร์กับเปลี่ยนมิชชั่นเลเตอร์เราบ่มามาทั่วใจบอกว่า
1: อืม
0: อ่ะดูกะไอ้นะสมเด็จตำหนิไปยูนิเวอร์ซิตี้ได้กี่โอซาได้กี่รีคอมเมนเดชันเลเตอร์อันนี้เราบ่มาทั่วใจ
1: อืม
0: ดูกะโฮสปิทอลได้ไอ้กี่เฮลท์เซอร์ติฟิเคตไอ้งอนเด็จอันน่าแบบดูเลยตีให้แบบตัว
1: ออ
0: ีเวนชีกี่เฮลท์กี่ด้ามาคันคราดมเลยแบบเนี้ย
1: อื
0: ด้
1: ม
0: อีเวนไอซายบีทีเอสบอกว่าไอ้ด
1: โอ
0: ี
1: ้ย
0: คันทรีมันล่าละจัดตัวนี้นั่นแหละ
1: อืม
0: ยามจะเช็คเชลเลยดูกะสตัดดี้แพลนสตัดดี้แพลนจะมันมารู้อีกว่าดูกับแอปพลิเคชันฟอร์มวันนี้ไปรับบัตรเมียนบีรันนี่พอลิสเวอริฟิเคชันเซอร์ติฟิเคชัน
1: อืม
0: อาชีจิกา
1: โอ้ยอะดูกระดิ่งบ่อีสานอ่ะโอ้ยนะเซลฟ์ฟันเด็ดแต่จัดเก๊กกันก็ทารังตัวเราเกิดไปสาสิกแอมวยทำหน้าจังเว้ย
0: อีสานอ่ะเซลฟ์ฟันเด็ดแต่จัดเก๊กนักขั้นละเกิดไอ้นักขันบัตรชีดากี้ฮันบัตรบิชาตันบัตรเนี่ยaroundหากันดาเดลีบุกจัดประกวดไปดูกุมบาดูกับพิซซ่ากี่สิคุยอินเดียเดี๋ยวประชาเด็กใครยามิก15,000นั่นตัวไม่นู้โอ้ยดูกับเซลฟ์ฟันเด็ดกี่กุมบาจะตาร์เกดี10 lakhs over ดีโอ้ยนี่อะดู around minimum ห้าเรื่อง maximum ห้าเรื่อง10 lakhs ตัวไม่นั่นที่มาทักทาน
1: โอ้ยอะดูมารูปนี่แหละดา scholarship เซ่พอรบมาตรงเดี๋ยวอีสานอ่ะประชาเซ่แก่ตาดมปุถุกตรกันสุยาระตระหนักตรกันอาหารบัดดมประชาครับจังรักก็ไม่ต้องเก
2: akoizu ahanbada just visa kha ki pacha chang do winning ba visa ga kaino ga flight ticket ka ada visa se da kaido ga matam da akoina thada matam da moigi chinese ki oina x1 namadi x2 visa na makhal makhal ba amana long term study to ba ge amana 6 months manung bhau ge just 6 months da halaka da ba mana traga 1 year phau lega da ba sigi matung si da ise da kamai to ge matam da akoi matam da ni ko id experience da
1: hai biram
2: visa de thajan bilora ka ji da ai se delhi da lak ta ya drain hai re ba kai gina ma tam da ga sai gi akhoi de hai ma cha tui na ai gi fingerprint ka akhoi gi mit ki scan do du ga adu gi akhoi je khudak ta dum delhi da pai ra ga adu mai da visa gi lo we hanga than da delhi jat pa gi jo jom fear jang ya adu em thuk da visa gi oi na jang gi da khoi na visa thajan gi da khoi da gi a thu na phang na ba gi da thajan gi ba vip gi da ga thajan le akhoi ma tam da di ku tara ma thoi ga chang ga hau di puti pa sha ग्रेन जो है अदमाय चंगे तो का फ्लाइट की टिकट का अदुगा आदे और कांद दम अखोइना हान बा ग्योरगा दि खुदक त दि फंग दे अदु यूनिवर्सिटी द रजिस्ट्रेशन हेक तो बुलोरगा अखोइना चट लगा बैंक त अखोइगा सा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक त चट लगा दम पैसा मोइना दम अखोइना फंग दोरी बस स्ट्राइपिन दुगी पैसा दम मोइना दम डायरेक्ट दम पिरे
1: होय अदो मरक थना सोंगे इमा बाबा गे मिंग लेफम खंजा होगे
2: ಐಗಿ ಬಾಯಿ ಮಮ್ಮಿಂಗ್ ನ ಕಶಾಮ್ ಕೋಕಿಲಾನಂದ ಸಿಂಗ್ ಅದುಗ ಇಮಾನ ವಾಂಕೆಂ ಪುಷ್ಪರಾಣಿ ಅದುಗ ಐಗಿ ಲೈಫಮ್ನ ಕೈರಂಗ ಮಮಂಗ್ ಲೈ ಕೈದಗಿ
1: ಓಹೋ ಸೋಮ್ನ ಕರಿ ಕರಿ ಮಹೈಸಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ದ ತಂಬಿರಪ್ಪ ಅದು ಸೊ ಹೈಬಿರ
2: ಐ ಪಿಂಗಾಯ್ದಗಿ ದುಮ್ ನ ಶ್ರೀದೈನ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಫೌಗ್ದೈ ತೈನ್ ತೋ ಸತಂಜರೆ ಅದಿಮ್ ತುಂಗ್ ದ 11 ಟು ಆಫ್ ದ ಐನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಸ್ ತಮ್ ಎ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡೇ ಐ ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ದುಮ್ ತಂಜರೆ ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆನರ್ಸ್ ದ ಅದಿಮ್ ತುಂಗ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿ Southeast Asian Studies na MU gi makhada du da tamjare
1: hoi marup lo sin le bi su khangza
0: a gi baba gi ming na ireng bom bi sorjit mai tai ima gi ming na ireng bom mong bi ma la lai ma
1: kari kari mai sang sing da tam bi rak pa ma da sahibi ram
0: ham ina class na shuri da ina class 3 books e school shura school da tam me da class 4 da ina class 10 books ina DSS academic center huyan la long iril bung da lai aduga ai higher secondary na wangkai Royal Academy of Science na tam jari duga ahan ba ayge bachelor na GP Women College da English honors to jari duga ni shuba bachelor jina Manipur University of Culture da thang ta da to jari duga master ju Manipur University of Culture da thang ta da to re
1: hoi matang sa da marup yhen bi su khang jau ke
3: ai pokpa baba gi ming na lai thamam saral sing kawe mama gi na thang jam ningol chuni ta debi nam tu khuman them lai kai tang khumbal de gi ne ಐಗಿ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಸೆ ಐನ ನರ್ಸರಿದಾಗಿನ ತೇನ್ ಬಾವ್ನ ಅಖೋಯಿ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಲೈರಂಬ ಕೊಮರಿ ಮೊದೇಶ್ವರಿದ ತಮ್ಜರೆ ಅದು 11 12 ನ ಇಬೋತನ್ ಸನಾದ ದೆನ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಾ adum manak nakpa oriental college ta tame aduga masters na mu da chemistry da honors ta jore
1: ado khoi gi lamda masigi education system ka aduga